0: and I'll catch up. Use the data, base the KI, the aggregator. Maro leti sabrego, tinchan niya sabthara. Maro piyansi chago hapu. Anga khanbi. Dokha khanbi si jen lomire windan riga. Maro biduri. Ajanha sita jao. Yoga ka soji ko mkho khanambe. Mishuna nike nane. Atatwe pike yara. Maro biduri. Owe yuki. Mitaasu kopi. Manjoro yu kyabi. Seriyasa. Diverse nwene jale. Didu kagwe PDF ka. Maro biduri. เดี๋ยวผมก็ยังไม่สนใจเนี่ยอัตตะเปรียบเกินแล้วเนี่ยมีอะไรผิดหรือเปล่าน่ารู้อีกคนมันมาเลยน่ารู้แต่ด้วยหรือน่ารู้แต่ไม่รู้น่ารู้แต่โดนมาโดนเองเป็นโดนมาสักเท่าไหร่ก็เป็นจริงชัดสองที่ได้ไหมสองที่ตรงไหนสองที่ตรงข้างจากไหมตอนนี้มีอะไรกันเลยครับ
1: มารู้เลยเตรียมให้เตรียมพักไปมุ่งจ้ะมารู้ไม่จุดเอชดีเช่นทำไมมารู้ชื่อเสียจุดสัตว์ตรงนั้นจ้ะมารู้อันนั้นได้กูได้จ้ะมารู้ไม่จุดลงว่ามันเชื่อคุณไม่เชื่อหรอก

teacher and I'll get you. You said teacher, we said KI, the calculator. Maro let these up people. Didn't send me so tired. Maro bent each other hopeful. And that can be. Don't cut can be sitting lonely in a wind and river. Maro need the way. A gentle sitter job. Yoga got so jiggle with cook and I'm there. Machine and again I lay. A dead way, big hair. Maro be the way. Oh, wait, you did. We die so good people. มันจะเรียกว่าเปียเซียสแต่ว่าสิ่งนั้นเนี่ยจ้ะที่ทุกข์กับเวทีอัฟกานารูปีดูด้วยมันจะเอาหัวเงยเงยสั่นจริงอัตตาด้วยเปียเซียเนี่ยมีเรื่องปีดูด้วยกันนารูปีก็มันมาด้วยนารูปีด้วยนารูปีมีเรื่องนารูปีตัวมันตัวเอง เป็นต้นสัตว์ทั้งหลายกูเป็นจริงจังสองที่ตายไปสองที่ตายไปสองที่ต้องการจังไปแต่ในเรื่องนี้เราได้ค่ะมารู้ดีที่เราไม่ได้พักผิงมุ่งจังมารู้ดีจะเอ็ดจีดีเช็ดทำไปมารู้ชื่อเสียงจุดสัตว์ต้องการจังมารู้อันนั้นได้กูเป็นจัง Maru, I do know what I'm talking about. I'm sure you're wrong.